ขบมุกแล่ลอยนาคบเจดีงามยันหัวบ้ามันตาลุยไม่จงยุกจงบุญยี่เม่นเยอะวันเล่นชาคำยาวันกังจิบบ่ให้ได้เอ่คำแค่อายุยืน